จีพระนามาหันเยวัจเจมันจะพอดีปัจจุเมฆันเมฆันจะพอดีบุตรเทชาตัวขลุขันตะเมฆิตพอสัญญมขันตะเจพระสุจันเนรมาเตเรเจริญเดชรุตระภาคสหสวัสดิ์รามวิเดชยาสังฆาชรามวิฆาสวัสดิ์อาญาภาเอกินัสเจเจกุมินัสเจเฮริเวนกุมสหกรรมเจเจริญกรรมยุทธา